0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการก้าวทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับและทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับตอนนี้รับชมการจัดรายการด้วยสดๆพร้อมพูดคุยผ่านรายการเข้ามาได้ครับสำหรับวันนี้ครับเช้าวันอาทิตย์ที่6กันยายน2569คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทร์ทองครับพร้อมด้วยข่าวหน้า1หนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณเยมินครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณณรงค์สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านตอนนี้ Facebook มาแล้วนะคะติดตามเราได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: รวมถึงความเคลื่อนไหวของข่าววันนี้หน้าหนังสือพิมพ์หน้าหนึ่งมีอะไรบ้างครับพี่ณรงค์
0: โอ้หลากหลายเรื่องราวเลยนะครับสถานการณ์ที่เนปาล นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับได้พระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ช่วยชาวเนปาลแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีรายละเอียดในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์การบ้านการเมืองก็มีเรื่องของเมื่อวานนี้ครับเทปแรกรายการคุยกับครม.อนุทินมีรองนายกประกรณ์มาอธิบายครับเรื่องของการปฏิรูประบบราชการและยังมีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นเป็นความคืบหน้าด้วยนะครับดูเรื่องของการช่วยเหลือเนปาลกันก่อนครับหลังจากประสบเหตุเรื่องของสึนามิบกที่มาถล่มเนปาลทิเบตนะครับก็ทำให้ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเกินพันไปแล้วครับส่วนผู้สูญหายอยู่ที่ 4,000 กว่ารายนะครับวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นายทันพหาธุระโอลิเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยณโรงเก็บอากาศยานกองบิน6กองบัญชาการกองทัพอากาศครับเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ประชาชนชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มอย่างรุนแรงทางตอนเหนือของเนปาลเมื่อ26สิงหาคมซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากตลอดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่บ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์และทรงห่วงใยการเกิดอุทกภัยดังกล่าวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระฉลุไทยไปยังประธานาธิบดีแห่งเนปาลในนามของประชาชนชาวไทยด้วยแล้วนะครับพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้นับเป็นอีกครั้งหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงแสดงถึงความห่วงใยและความปรารถนาดีต่อประชาชนของมิตรประเทศโดยที่ผ่านมาครับในห่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นพร้อมสิ่งของพระราชทานต่างๆเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนชาวเนปาลมาแล้วนะครับประเด็นนี้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับพาดหัวอย่างนี้ครับพระราชทานสิ่งของช่วยเนปาลดินถล่มมหาอุทกภัยสูญหาย 4,898 ดับ 1,344 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานสิ่งของช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ชาวเนปาลที่ประสบภัยพิบัติจากเหตุการณ์อุทกภัยฉับพลันและดินถล่มรุนแรงบริเวณลุ่มแม่น้ำโพเตโกชีและแม่น้ำตรีสุรีทางตอนเหนือของประเทศขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลยืนยันพบร่างผู้เสียชีวิตรวม 1,344 รายผู้สูญหาย 4,898 คนบ้านเรือนพังทลายกว่า 7,500 หลังแต่ยังมีหวังช่วยผู้รอดชีวิตเมื่อทีมกู้ภัยสามารถช่วยชาวจีนออกมาจากอุโมงค์โครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำได้อีก1รายครับ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานก็มีภารกิจเยอะให้สัมภาษณ์หลายเรื่องนะคะรวมไปถึงเรื่องของการประเดิมนะคะเทปแรก คุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกเมื่อวานก็ออกอากาศเป็นเทปแรกค่ะมาดูที่นายกกันก่อนนะคะประเด็นเรื่องของงานเลี้ยงพรรคร่วมนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเป็นประธานฝ่ายคารวาสพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชก็ได้ให้สัมภาษณ์นะคะทั้งนี้นะคะพูดถึงประเด็นรายการคุยกับครม.อนุทินเมื่อวานถือว่าเป็นการออกอากาศวันแรกรัฐบาลเข้ามาทำหน้าที่ทุกอย่างเข้าที่เข้าทางกรมประชาสัมพันธ์จึงจัดให้คณะรัฐมนตรีที่ต้องการถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆไปถึงประชาชนเนี่ยมาพูดคุยในรายการนี้นะคะทุกวันเสาร์ในส่วนกรณีนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนที่บอกว่ารายการดังกล่าวเป็นเพราะรัฐบาลความนิยมตกลงนายกยิ้มรับแล้วก็ส่ายหัวปฏิเสธจะตอบคำถามและให้ผู้สื่อข่าวถามต่อไปทันทีค่ะสำหรับคุยกับครม.อนุทินสัปดาห์แรกค่ะก็ออกอากาศนะคะซึ่งมีการจั่วหัวข้อในรายการถึงเวลาแล้วหรือยังกับการปรับระบบราชการโดยมีนายประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีประเดิมเป็นเทปแรกค่ะนายอนุทินนะคะในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่สภาผู้แทนราษฎรอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2 3ในวันที่7ถึง9สิงหาคมนะคะว่าส.ส.หลายคนกรรมาธิการก็พร้อมค่ะจะชี้แจงในส่วนฝ่ายค้านก็อาจจะใช้โอกาสนี้ในการอภิปรายนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อถามว่าการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ที่ผ่านมาฝ่ายค้านกล่าวหาพรรคภูมิใจไทยพยายามดึงเกมหรือว่าไม่ให้มีการอภิปรายของการทำงานของกกต.เพราะกลัวพาดพิงคดีหัวสว.นายอนุทินบอกว่าไม่รู้ไม่มีไม่ทราบรัฐบาลไม่เกี่ยวทีนี้มาแตะเรื่องคุยกับครม.อนุทินสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งเมื่อวานเนี่ยดิฉันที่มีโอกาสฟังนะคะคร่าวๆเลยนะคะเรื่องของประเด็นการปฏิรูปนะคะระบบราชการเนี่ยเท่าที่ฟังจับใจความได้นายประกรณ์ประมาณพูดประมาณว่าไม่อยากให้ใช้คำว่าปฏิรูปนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาหลายรัฐบาลพยายามทำเรื่องนี้มาโดยตลอดนะคะแต่ว่าก็ล้มเหลวนะคะเพราะว่ามีแต่คิดไม่ได้ลงมือทำแต่อยากจะให้ใช้คำว่าพัฒนาระบบราชการจะดีกว่าตอนนี้งบนะคะในเรื่องของงบรายจ่ายประจำเนี่ยสูงถึง 73% แต่ว่างบในการพัฒนามีแค่ 20% เท่านั้นตรงนี้แหละจะต้องมาดูเพราะว่าเราจะต้องแข่งกับประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเขาไปไกลแล้วนะคะเพราะว่าเขาไม่มีงบรายจ่ายประจำที่มันใหญ่และเทอะทะแบบนี้จำเป็นจะต้องมารีดไขมันตรงนี้ออกเพราะว่าเราเนี่ยหัวโตตัวรีบเนาะดังนั้นประเด็นที่จะทำให้ประเทศก้าวไปสู่การพัฒนาได้ดีเนี่ยก็จะต้องมาดูเรื่องของงบรายจ่ายประจำที่ตรงนี้ก็จะมีแนวทางอย่างเช่นลดกำลังคนปรับลดรายจ่ายประจำหรือจะเป็นเรื่องของการ early นะคะเกษียณก่อนกำหนดตรงนี้จะต้องไปดูแนวทางจริงๆพูดอย่างประเด็นอื่นอีกหลายประเด็นนะคะแต่ว่าประเด็นสำคัญเรื่องของการปฏิรูปแล้วก็พัฒนาระบบราชการค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นในการพูดรายการจริงๆแล้วนายประกรณ์พูดหลายประเด็นน่าสนใจนะคะในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะเปิด Early รับเงิน12เท่าล่อใจข้าราชการ2กลุ่มปรับคนงานเทคโนโลยีเงื่อนไขห้ามกลับมาทำงานรัฐอีกประกรณ์ชี้ไม่มีบีบถ่ายเอกสารรับเงินสูงสุด12เท่าเปิดทาง2กลุ่มข้าราชการ Early Retire แลกเงินแลกเงื่อนไขห้ามกลับเข้ารัฐย้ำไม่ใช่ลดเหมาเข่งเพื่อเป็นการปรับคนงานเทคโนโลยีไปพร้อมกันประกรณ์ระบุเลิกใช้คำว่าปฏิรูประบบราชการมาเป็นพัฒนาประสิทธิภาพราชการลั่นเลิกระบบบังคับชาวบ้านถ่ายสำเนาเอกสารที่ราชการแล้วนำกลับไปยื่นราชการอีกดันดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์ลดช่องทุจริตพร้อมรับฟังปัญหาเอกชนเพื่อแก้กฎหมายค่ะ
0: 7:39 นะครับเดี๋ยวพักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นการเมืองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของ Data Center ด้วยนะครับพักครู่เดียวครับ
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านชั่วไปในไทย

0: ยพิบัติครั้งนี้ก็ตามค่ะก็คือเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะโดยที่ผ่านมาเนี่ยเนปาลค่ะเขาเป็นประเทศที่เศรษฐกิจรายได้เนี่ยต่ำที่สุดในเอเชียแล้วก็กำลังเผชิญกับภารกิจฟื้นฟูประเทศครั้งใหญ่ขณะเดียวกันเศรษฐกิจเนี่ยยังได้รับแรงกดดันจากต้นทุนเชื้อเพลิงนะคะที่ปรับตัวสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากสงครามอิหร่านตลอดจนภาคการท่องเที่ยวที่ชะลอตัวลงมาอย่างต่อเนื่องอยู่ละแล้วก็การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดลงค่ะกระทรวงการต่างประเทศเนปาลรายงานนะคะว่ายังมีชาวต่างชาตินะคะประมาณ590คนจาก39ประเทศสูญหายขณะที่จนถึงช่วงบ่ายวันอังคารที่1กันยายนวีคที่ผ่านมาเนี่ยนะคะอัปเดตล่าสุดก็ผู้เสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 1,010 รายแต่การค้นหาช่วยเหลือเนี่ยหรือค้นหาผู้สูญหายยังคงดำเนินอยู่นะคะโดยขณะนี้เนี่ยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจากเนปาลอินเดียจีนแล้วก็เกาหลีใต้กำลังให้ความช่วยเหลือในพื้นที่โครงการไฟฟ้าพลังน้ำที่ได้รับผลกระทบโดยมีรายงานว่าคนงานหลายร้อยรายเนี่ยยังติดอยู่ในอุโมงค์นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถเดินทางไปถึงปากอุโมงค์ด้านบนของอุโมงค์แห่งหนึ่งได้แล้วแล้วก็กำลังพยายามขุดทางนะคะเพื่อที่จะเปิดทางด้านบนบริเวณโรงไฟฟ้าเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ภายในนั่นเองค่ะพร้อมย้ำนะคะว่าทางการเนี่ยจะไม่หมดหวังในการพบผู้รอดชีวิตนั่นเองค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะสมาคมผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระแห่งเนปาลเนี่ยก็กล่าวว่าภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็โครงการไฟฟ้าพลังน้ำอย่างน้อย12แห่งนะคะในเขตนูวากอตแล้วก็ราซูวาซึ่งด้านกระทรวงการต่างประเทศเนปาลออกมาแถลงการขนาดแล้วก็ขอบเขตความเสียหายซึ่งตอนนี้เนี่ยเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นแล้วก็ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถช่วยนะคะผู้คนได้ในพื้นที่ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็พิจารณาจากระดับการเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยประเทศต้องฟื้นฟูแล้วก็บูรณาประเทศอย่างหนักแล้วก็บอกว่านี่เป็นช่วงเวลาที่เจ็บปวดแล้วก็ยากลำบากนะคะอย่างไรก็ตามค่ะท่ามกลางความเสียหายที่อยู่ระหว่างการประเมินรัฐบาลเนปาลหวังว่าการคงหวังว่าจะยังสามารถคงสถานะนะคะการเป็นจุดหมายปลายทางที่เปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะช่วยประคับประคองภาคการท่องเที่ยวแล้วก็สนับสนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจได้ในระยะถัดไปนั่นเอง
1: ค่ะแล้วก็ท่ามกลางมหันตภัยที่เกิดขึ้นนะคะก็ยังมีปาฏิหาริย์เมื่อวานนี้นะคะช่วงค่ำๆ ค่ะมีรายงานนะคะว่าในคืนในวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นวันที่10ละหลังจากที่เกิดเหตุน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มอย่างรุนแรงนะคะอันเนื่องมาจากทานน้ำแข็งและหิมะถล่มจากเทือกเขาหิมาลัยในประเทศเนปาล นะคะผ่านไป10วันค่ะปรากฏว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยพบผู้รอดชีวิตอีก2คนค่ะแล้วก็สามารถดึงร่างขึ้นมานะคะที่ยังมีชีวิตนะขึ้นมาจากใต้ซากโคลนตมได้นะคะรายแรกค่ะเป็นชาวจีนนะคะชื่อหลูไห่เถานะคะถูกดึงขึ้นมาจากอุโมงค์โรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็ยังคงมีเพื่อนคนงานอีกหลายร้อยคนค่ะที่ติดอยู่ในอุโมงค์ที่อยู่ในโครงข่ายของโรงไฟฟ้าพลังน้ำนะคะและอีกรายนึงค่ะที่สามารถช่วยชีวิตรอดขึ้นมาได้นะคะก็คือคุณชันติกานะคะอายุ60ปีค่ะพบว่าอยู่ทางปลายแม่น้ำค่ะนะฮะซึ่งเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์นะเพราะว่าเหตุการณ์เนี่ยผ่านไปแล้วตั้ง10วัน
0: ค
1: ือในช่วงวันที่6วันที่7เนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยบอกว่าปฏิบัติการตอนนี้คือพลิกจากการหาผู้รอดชีวิตไปเป็นเก็บกู้ร่างผู้เสียชีวิตแล้วเพราะว่าไม่มีทีท่าหรือว่ามันไม่มีความหวังที่จะได้พบผู้รอดชีวิตอีกแล้วนะคะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ยังกลายเป็นความหวังนะให้กับครอบครัวของผู้ที่ยังคงรอคอยค่ะว่าจะได้พบสมาชิกในครอบครัวนะคะส่วนยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ค่ะพุ่งขึ้นไปเป็นอย่างน้อยๆ 1,362 คนแล้วนะคะที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนี้ซึ่งผู้เสียชีวิตตอนนี้เนี่ยยอดรวมนี้ 1,362 คนเนี่ยรวมทั้งฝั่งจีนและฝั่งเนปาลฝั่งจีนนี่ก็คือทิเบตนะ
0: ฮะ
1: แล้วก็รวมเนปาลด้วยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้พบผู้เสียชีวิตในฝั่งเนปาลซะมากนะฮะแต่ว่าทางการก็คาดค่ะว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอาจจะพุ่งขึ้นมาอีกกว่านี้นะฮะเพราะว่ายังมีผู้ที่สูญหายยังไม่ทราบตากรรมอีกไม่ต่ำกว่า 4,000 คนค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะจากเหตุภัยพิบัติตามธรรมชาตินะคะเดี๋ยวมาอัปเดตสถานการณ์ วีคนี้หน่อยดีกว่าใครเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยี iPhone นะใครที่เป็นสาว Apple นะคะก็เตรียมตัวนะวีคนี้9กันยายนนะคะก็คือการเปิดฉากนะคลื่นสินค้าใหม่ที่เขาบอกว่ามันคือครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ค่ะแต่ว่าแต่เขาก็มีเรื่องราวที่น่ากังวลว่าไอ้เจ้า iPhone ที่เขาแววมาว่าจะเป็นรุ่นใหม่โฉมใหม่ที่เป็นรุ่นจอพับได้เนี่ยตัวที่เป็นตัวชูโรงเนี่ยอาจจะผลิตไม่ทันนะคะหรือว่าผลิตได้เนี่ยวันละไม่กี่ร้อยเครื่องอาจจะไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคค่ะอย่างที่เราทราบกันค่ะว่าทุกปี Apple เนี่ยเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่นะคะในงาน Surprise and Shine ในวันที่9กันยายนของทุกปีซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกด้วยนะคะของจอห์นเทอร์นัสประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่ที่เขาจะขึ้นเวทีเปิดตัว iPhone แล้วก็ Apple Watch รุ่นล่าสุดค่ะซึ่งรายงานจาก Bloomberg นะคะก็ระบุว่างานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นเพราะบริษัทกำลังจะเข้าสู่ช่วงเปิดตัวอุปกรณ์ต่อเนื่องครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ด้วยสินค้ารูปแบบใหม่และหมวดสินค้าที่ไม่เคยมีมาก่อนตลอดปี2026แล้วก็2027แล้วก็ปีถัดๆไปค่ะซึ่งความเคลื่อนไหวนี้เนี่ยต่างจากที่ผ่านมาเพราะว่า Apple เนี่ยใช้เวลา15ปีที่ผ่านมาไปกับการขัดเกลาสินค้าที่มีอยู่แล้วก็เปิดตัวบริการต่างๆมากมายเพื่อที่จะสร้างรายได้ประจำนะคะแม้จะบุกหมวดสินค้าใหม่อย่าง Apple Watch แล้วก็ AirPods อยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้มีสินค้าที่เป็นแนวคิดใหม่ดีไซน์ใหม่อะไรออกมาอย่างต่อเนื่องค่ะโดย Apple นะคะใช้เวลา5ปีด้วยกันในการพัฒนาสินค้าชุดใหม่นี้โดย Turner ค่ะ CEO คนใหม่เนี่ยบอกว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยนะคะมันยิ่งใหญ่มากพร้อมบอกว่าเขาเนี่ยตื่นเต้นไม่แพ้กันกับสิ่งที่จะตามมาหลังจากนี้เพราะยังมีสินค้าที่อยู่ระหว่างพัฒนาและสินค้าที่ยังไม่เคยจินตนาการถึงด้วยซ้ำแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือถึงแม้ว่าทิมคุกนะคะจะเป็น CEO ในช่วงที่สินค้าเหล่านี้เนี่ยถูกคิดแล้วก็พัฒนาขึ้นแต่ผลงานส่วนใหญ่เนี่ยก็มาจากทีมของเทอร์นัสภายในบริษัทการที่คุกตัดสินใจให้เทอร์นัสเนี่ยเป็นคนเปิดตัวจึงเหมือนเป็นการส่งสัญญาณถึงยุคถัดไปของ Apple ค่ะด้วยเหตุนี้นะคะการเปลี่ยนผ่านตำแหน่ง CEO เนี่ยจึงถูกกำหนดไว้วันที่1กันยาซึ่งทำให้เทอร์นัสเนี่ยเข้ารับตำแหน่งก่อนงานเปิดตัวเพียงไม่กี่วันแล้วก็ได้นำเสนอผลงานที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนดูแลโปรเจกต์มาตั้งแต่ต้นนั่นเองค่ะโดยสินค้าที่เป็นหัวใจของการเปิดตัวปีนี้นะคะก็คือสมาร์ทโฟนนะจอพับได้ซึ่งคนจำนวนมากภายใน Apple เนี่ยเรียกมันว่าเป็น iPhone Ultra ค่ะโดยตัวเครื่องนะคะจะมีจอด้านในขนาดใหญ่จอด้านนอกขนาดเล็กโดยเมื่อพับแล้วเนี่ยจะมีขนาดใกล้เคียงกับพาสปอร์ตนะก็ใหญ่เหมือนกันนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นแล้วแหละเนาะโดยสำหรับสเปคนะคะหลักๆที่คาดว่าจะมาก็คือชิปA20 Pro แล้วก็โมเด็ม C2 ที่พัฒนาขึ้นเองตัวเลือกก็จะมีโทนสีเข้มสีสว่างกล้องเนี่ยเป็นกล้องตัวปกติแล้วก็จะมีกล้องแบบ Ultra Wide แต่จะไม่มีเลนเทเลโฟโต้แล้วก็รองรับ Touch ID การทำงานหลายหน้าจอเนี่ยนะคะทำพร้อมกันได้แบบแบ่งครึ่งบานพับที่ล้ำกว่าเดิมแล้วก็มาพร้อมกับรอยพับที่เรียกได้ว่ามองเห็นได้น้อยคือไร้รอยต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะในการพับเนี่ยมันจะสมูทเหมือนแทบจะไม่เห็นเลยว่ามันพับอยู่โดยในแง่ราคาค่ะเขาก็บอกกันออกมาแล้วนะคะราคาประมาณนะคะสูงเกิน $2,000 หรือว่า65,800 บาทราคาไทยนะคะแต่ว่าปัญหาก็คือยังไม่ทันเปิดตัวนะคะก็สอบเขาว่าปัญหาการผลิตเนี่ยมันอาจจะทำให้ของขาดตั้งแต่วันแรกค่ะโดยนิเคอิเอเชียรายงานนะคะว่า iPhone จอพับเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยทำได้เพียงหลักไม่กี่ร้อยเครื่องต่อวันเท่านั้นโดยสาเหตุหลักนะคะก็มาจากมาตรฐานการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวดอย่างมากของบริษัทนั่นเองค่ะผู้บริหารที่ห่วงโซ่อุปทานนะคะที่รับรู้เรื่องนี้อธิบายว่า Apple เนี่ยมีข้อกำหนดด้านคุณภาพที่สูงมากแล้วก็ยังเพิ่มรอบทดลองผลิตอีกครั้งในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก่อนที่จะเข้าสู่การผลิตจริงทำให้กำลังการผลิตเนี่ยไต่ขึ้นอย่างช้ามากๆความน่ากังวลก็อยู่ที่ช่องว่างระหว่างกำลังการผลิตจริงกับเป้าหมายโดย Nikkei Asia นะคะเคยรายงานเอาไว้ว่า Apple เนี่ยตั้งเป้าผลิต iPhone จอพับ